ขอสาสาพิชยายลดโทษด้วยอีมุสิกาการเล่นให้วันวัดเรียนเป็นเล่นความตั้งใจเสียเสียอะไรเสียเสียบางเสียเสียแต่เส้นเมย์มัน